0: 阿努廷于法国总统马克龙举行会晤，双方同意通过2026至2028年联合行动计划，推动泰法关系升级为战略伙伴关系。他还会见了国际能源署、联合国教科文组织以及企业界代表。阿努廷特别指出，将加快推动泰国欧盟自由贸易协定谈判。
1: 卡布瓦，当内介加 FTA ไทย EU ให้จบ ให้สรุปให้ได้โดยเร็วเพราะว่าจะเกิดโอกาสอีกมากมายสำหรับประเทศไทยสินค้าจากประเทศไทยจะได้ไม่ติดไอ้พวกข้อจำกัดต่างๆนะครับอัตราการเสียภาษีถ้าเจรจาสำเร็จเนี่ยภาษีจะลดลงอย่างต่ำ 20% ซึ่งพอมันลดลงถึง20%เนี่ยเราจะขายอะไรก็ได้นะครับเราจะได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนเป็นอันมาก
2: 阿努廷表示，目前无论在欧盟或全球市场，泰国产品都被认为具有高品质、高标准和安全性，并完全符合国际标准要求。而本届政府将加快推动自贸谈判达成。
1: เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผมจะต้องนำกลับไปก็คือมันอาจจะติดในเรื่องประเด็นเรื่องสินค้าเกษตรนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วแต่ว่าในรัฐบาลของผมนี่ผมจะต้อง
0: เร่งดำเนินการสรุปให้ได้นะครับเราต้องมีทั้งรุกทั้งถอยยอมเสียในบางจุดบ้างเพื่อให้ได้ภาพรวมที่กลับมาอย่างมากมายมหาศาล
1: ไทยฟังบอกว่า目前全球供应链正在亚洲寻找更稳定的投资基地而泰国凭借完善的基础设施、东盟门户地位以及产业链优势正受到法国企业高度关注 过去5年，法国企业已向泰国提交近100个投资促进项目，总额超过7.25亿欧元。此外，空客、泰雷自等法国企业也表达扩大在泰合作意愿，涉及航空、电动车、人工智能及网络安全等领域。凤凰卫视刘元王涛，泰国报道。
3: 要看今天的娱乐快递。
4: 韩国人去女团 IP 一连两天首次在澳门举行演唱会，其中成员张元英甜笑派心，迷倒全场粉丝，全场粉丝尖叫声不绝，成员张元英、安宥真更用广东话跟粉丝交流。 成员除了用广东话跟粉丝交流之外，也唱出多首人气歌曲。各成员又有各自的个人演出，其中张元英就化身 DJ 表演。完成演出后 ，IP 成员又于社交平台发文，并分享多张美照和大合照，答谢粉丝的支持。 再来看到香港歌手陈柏宇 Jason 现身一个活动。Jason 受访时提到，他7月的红馆演唱会准备得如火如荼，同时自己也有去健身和跑步，并表示已经有全盘练歌计划。Jason 又预告演唱会 Uncle 环节的歌曲每天也有不同，不知 Jason 到时演唱会会否邀请两个女儿上台。